0: 때 벌렁 원했어 두사나 존 버텐 투상차 심낙 인잔 시딩이 샤마 코니신 버크림인 건솜 다리베
1: 잔차 잔송로이 누음 딱 인산투 간파티엔 아민 탕탄 웅카우세 수일해야 e du sangnak thon tu zan tu tang tha toy te pan salawin e nan tum ta le nan sadu tha mi mo mo le lung tlun a pum puluka arak thei tu arak ngai tu ne na hi nan sadu tha na khe pathian ale za tam pin mal som ram se ti khal du sangnak thon karun lo hlan bok si le tu tang tha a e kan phe lo li dinge itu zana lelung tlun din mun kan mun zau asia chun sanet na ngai ngai kan dinge nan nanun na thi na kautla nga ading mi nasi kasi e chumi kar laka him athupi bik mi chu lelung tlun din puna eile ina thupi lau ka telo sumle pai athupi lau ka telo kan tuan ding kan ai kan in ding lei tlun ni kan nong dan ding shim shim asi asinan chumi kar lake kan thei hil lau ding mi le a chan kan rem chang kan hol ding mi chi yang city silen kan kum khon nak sang ti mi te kha ngil lau te em ziang tak lai chan khala khan ziang din phuna ka ding kai kum khorun na ka nai zau mo chatun na ka nai zau mo ji sukhri nun na ka chau zau mo rundam fa ka si zau mo piang thar fa ka si zau mo ti mi kha ma le din phun chi ara khan kan ruat tlang dinga e karun so mo du ngai ngai asi le tu thu thang tha kan fe lo li ke ye e konosa bung khachang hei thumna ka ama in kan ni in uktu thimna khu ham sungi sin in run suaki afaniang uknak sua in lu pi zao hi bible cha changa hi run dam nak ti mi tong fang kai run dam fa ka si zao kan ti mi tong fang ara su ana tong afam kim em em e churuanga hin itu zana le angai tu thei tu kan za te kan ru thlang ding mi chu run dam fa kasiatul asri lo pol ranga chun rundam fa asizomi polin kan kiang kan kap ranga chui thu thang tha thlen pi tu le rundam an si theina ding sanga theito ki thla cham na kin si se pek na kin si se e theito so e kan tha za kan so chan karel zo ve kin san nit nak tak tak khan om san nit nak tak tak khan ding kan mai kan ke kan kar khat mai te kum sari har san na kin in hua chui hnu chu ape vi ba mi chu hel ram sang ka hel ram chu aka ana na pin a ang ati ba bol sung kan mu bangem e ka tleng lau ti khale anga lo ka fe du lau ti khale anga lo mi si ziang ruang a hel ram kan thang ding ti asia chun tui su ni zu na in ruwa asalo thil thalo na tu anak ruwa asalo su sol da phun phun na tu ruwa asalo ziang ro sa hel kan khen nak ding aram pi bi kan zo silen adam chi tha kan si nak ruwa si vani si sa tha ke ummi lucifer le aphoi polin evi le adam rul pi mangi anbumi adamin pathian thu na kin anupi thu son athun ruwa pathian khalin acham set tuma yangati adam nang ma pakhatirwa nga leilung leilung pi cham setin umse ti tiangin leilung cham set nak ti arak thenter asan chu ani chu adam chu pathian o direct ro ri na asi le na ei ni na thiding ti mi sire tha thei nak thingra ei arak sian lo mi kha se i chu mi si ti ka pathian o kha dung tun ta hatin nan ei le nan mit avang ding ti mi tong kam son anupi e avun pek tika avun ei tika khan e pathian thin herna nasat tak athenge e churuang pathian eden dum mone sine arak doi suak chui doi su sual an tu nu i doi suak mi chi tha pai rin sau mi chi tha kan si tika kan du khale kan du lo khalen hel ram chu alulu in kan ta โอตูเราเรียนกันตากันเฟนักดึงลำซีนกันคอปีลำซีนอะอาจารย์สิจุชุดยังรัวตีเล่นเอสตันเลาฮาวโปลฟังอีตัวมีเฮลรัมมินุงกันทั้งตัวมีเสลาจุโมสตันเลาฮาวโปลทั้งตัวมีเลียวเลียวสิจุรัวไงเฮลรัมอาหารเสียไบเบิลอ่างมีกันเจ้าสิเล่นนัสตักไม่กาอีเรลไทยเราเลยเล่ลงตัวนี้กันหมูมีหารสนักมักตระอัตบขกันตีมีมันอีอัดลูกกิจลูกไทยเราไม่ดินพุ่นลูกกิหารสัดหารสนักรำเสียยังอ่ะที่เล่มินุงครั้งอ่ะอดุดอดมีมินุงครั้งอ่ะกุฏิอารักตัวมีมินุงครั้งอ่ะตัวมีอสีเราร่วงอ่ะอามะดาวดัลตัวสตันเลาะปวดครั้งตัวมีอสีร่วงอ่ะเฮลรำดินพุ่นเฮอ่ะอาดามีนัสเราอลไอเมนมีทิลขลัสเราจร่วงอ่ะหินเออโอนาวจุ้ยสุงสีอินรุนดำคอนโทรลจุ้ยสุงสีรุนสวกคอนโทรลอสนันกันมาเตกันเฟไทยมกันรุนดำมาไทยมารุนดำมาไทยกันอมเลาเฟสวกไทยกันอมเลาจร่วงอ่ะฮีหูหามทิมทุในนักหูหามติมีอันไหนตุป้าเนไทยตู้ดินพุ่นลองอินรุนดำไทยอินรุนสวกไทยมีกันซิจุมีจุฮีโกโลซาบงขจางให้ทุมนากากันหูเวกินอามาอินกันนี่อินอกตูทิมนาคูหามสุงสินอินรุนสวกิอัฟเนียงอกนักสงะอินลุปีเจ้าอธิค่ะอามาอินอธิมิจเจ้าสิทิเลปัทเฮียนเสปัทเฮียนทิลติไทยนักเสอามาอินกันนี่อินอกตูอธิกันนี่อินอกตูทิมนาคูหามอธิมิจเจ้าสิทิเลนเซตันเฮลรัมคูหามอันไหนตูเฮลรัมทีกุจตวนทีนักไม่ลิบีทุนในนักอันไหนตู่สตันป้าขัดทิมนักลลทิมทุนในตู่ลลอ่ะสิซึ่งมีหูหามสูงสินอินรุนสวกีอาฟันยังอกนักสงะอินลูปีซาวเดอาฟันยังจะเอาสิเดเลจิสุครีสิปัทเฮียนินจุยทิมทุนในนักลลสูงสินอินรุนสวกีกันมาเตกันเฟะเสลากันสวกเสลาอามะปะเทียนเรารีรุ่นสวมีกันสิจุลองเสลานอัฟันยังเลงอ่ะเตลาอักยังอ่ะขลัดเตลาอัฟันยังอกนักสุงะอินลูปีซาวติจีสุขีสุงะอินลูปีซาวติมอมอิจุลองอ่ะจีสุขีเลกันนี่หินนุนเทนไทยเรากันสิอาสงเราเรียนนู่อินนาวเตกันไปยี่นู่นาวเตอินนู่นุนนักอาอรินทุเวกิมจีสุขีสุงะกันอุเมจีสุขีเฟลนักเทียนลิมนักเสียมอมปะเทียนนัดลากสองนุนอันนี้มีหมวกหมวกซาเตินอาศีนักหมวกหมวกขกันนี่ขลิ่นกันวัดโอมเวสิจูอันนี้เวทงจุนเซียงเตี้ยก็รินกดขัดก็รินกดนี่บงอาจางกุลหุ่นขัดนาคาอามาอาปะเทียนเฟลนักนั้นในไทยนักดีงาสวลริมริมอาไทยเราตู้จูปะเทียนนินกันไม่รู้งามิสวลอาจารย์เตระเตี้ยจู่รู้งาขันปะเทียนเทียนริมนาคจีสุขีจนเฟลฟัมกิมินอันไหนมีสิด้านกันนี่อาสงเงว่าอุ้มมีโปลินกันในมกันในเราร่วงอ่ะจีสุขีอินโจมเวมีจียังสิเดลกันส่วนนักถัดเรานักอินโจมเวกันนี่อินอัฟเฟลนักเทียนลิมนักกันโจมเวตาสิจู่ตัวจันจานะเห็นรุ่นดำนั่นสิจาวโมรุ่นดำนั่นสินักเหหารสลุตุกะนรกในปังเกยปะเทียนจางฝานากินฮีทุมทุนในนักมุนิสินอาลาวละสวกีอินละสวกีฝาเปอาฟันยังจีสุขเรียอินเดจาวมีกันซีกอรินกวดขัดบงขัดจางสมทุมนักกันจาวสีเลนอามายจาระนั่นนี่จูอามายจาระขี้จีสุอานันโอมาซีจูจีสุขี้จูนันชะดิ่งเฟลนากะเทียนลิมนากะแต่ทีพอลโม่เล่นนักทีพอลชุบังพอลกันนั้นช่างเราเรียตัวมีสิทธิ์อินซิมเบอร์สิอามาเราเรียนจีสุขีสุขานันอุมอินทีมีการสิร่วงอ่ะโอนาวเรื่องเทลดุละปะเทียนจ้องกำกำขัดหิจตัวนุนนักสิจ้องกำกำขัดเตกันหลุนเหลามีกันกลุ่มขัดหินักสิปะเทียนสังฟ้านักินเซตันรำสุงินตุยสุนเนียอาทิลติไทยนักินอาลาวรุนดามีจีสุขีอาลาวเรดมีนสิจีสุขีสงเราเรียมนสิรัวเซตันป้าอินในไทยนักขัดมันอันไหนนอนเรานับปาระยังอ่ะกับปุ่มสุงเอมีนาวเตดูดูอินปุระไทยเราเวกินจีสุขีสงะอมมีกสีนักที่เจ้ามันเสียสวดไทยเราเจ้ามันปุระไทยเราดิรทักไทยนอนเราวิหิมตะกินเรียนมีกันสิหิมตะกี้อมมีกันสิอิตุยสันจานะหิมเลยเจจะถึงกันรำดินหุ่นกันบุญขีรสีเล่นกลุ่มเสียงมาซาที่ดินบวยนักและท่าอกนักเสียงติกะฮ่า ti men minung din hunin kan kan ram din hun boy hin kan mitlat kan mitlak nak tam tak alwanter kan mitli tampi in takter itu zan zan khala athenchu e mi piral ka ban siding athenchu koral ka ban siding athenchu mi pi me mai jiang phan khal khatlam khatlami tanglao mi pi men men kan mi pi men men din hun khale tuar thau thau ral ka asi khale tuar thau thau churunga thi nak la thi nak kar lak rauri ading mi kan si kan ram din hun le phei ta chu in atu e ikan ram ram khel yang ha pum ape ore rau mi kan nural tha kan paral tha pol din mun khal se le tui jan chara hi thu te hin e tha jang nan rak lak tlang ve dinga du sak na kalau hlan ngai ngai si thina kar lak thina kau tlang rau ri ading mi kan si ruanga hi si sukhri nun hina nei zau mo zi sukhri a rundam nasi na khina thai thlang mo na thai zau mo asela ule hi rundam nak sunga hin fam kimi ji sukhri apathian in re zau mi kan si ruanga hi thu hi narak chawhlang zau mo ina chawhlang hi lo ase chun na nun khuwa ruwa to yanga tere thai su na kathiding tui za na kathiding ti zau phan kan rel thailo mi si si kum khorun nang na nei ta lo ase chum kum khorun nang nei tu ji sukhri mom chui nun kan nei lawa hin chun kan thi ding ni hi ke kar khate mai a ummi si kha ngilna churunga him e rundam fa si hi arak thup athupi toklo mame i churunga hi pathian fa le no hi thu thang tha nangte natla fel zawmo pathian zang fa na kin ji sukhri in rundam ji sukhri sungi in rundam le beten hel si in alwat mi kan si satan thim thune na lal is ne ni si lwat mi kan si hel ram kan tha sang ka khare na thim thune tu thum thune tu lal ne ne ina churunga set leitlun in tina kharsan na amang bang na alau peding asan bati la u kein leitlun kane zautia thutang tha john swazi sukhri tong kam kan ram mu mi churunga hin thim thune na nei tu lal asimi hipa hin aphun phunin into adu theo e u nau tu zan chana kolram din hunin kan ram din hun kan sim asi khalle atui ralkap na tur nak din hun si se hruai tu na tur nak din hun se mi pi na si nak din hun si se tui na si dan vek che che in satan ram su mi sin ji sukhriya boi pai alaur pathianin alaur rundam me na si ti hi tui zan chana hindu sak nak tho im rundam nak chau photo rundam nak sunga hin tla fel photo ji sukhri arundam nak na si mi hi chau hlang photo keima chulam jin ka si atitu van chungram lam jin anei tu ji sukhri in keima si fel chau han pai then an thlang lauding ati ruanga amai hen si kan fe long long avan ram kan thlen thai mi si chatuan ram kan thlen mi thai mi si kha hi thu hi chau hlang photo siti hi du sak nak thon satan thim thune nal ram sung sin pathian in run suaki in run dami fapa ji sukhria run dam mi kan si ji sukhria him tak in red mi kan si ti mi hi thu thang tha kan song za ten toy ten kan ngai tlang kan ruat tlang dinga le thungai kha ke ma le din mun rundam na ka atlan lut tu kan si thainak dinga athu pathian kan za taranga mal in som sakram se

0: จะเลกับกันเบียกถาจริงที่มีทางหายไปเกาหลีละมาเตยังมีหมอกฝนอะไรในที่มีปีดำสินที่สุดหนักจินาค่ะหลังพัดดินสินที่เก่งว
1: ะทุนไหลมีน้องละมา youth secretary ก็สิ
0: youth secretary เต
1: จ
0: ะจูกลุ่มเจ็ดนักทำเจ็ดนักเด็ก
1: ทำด้วยทำเห็นนักสิ
0: ทุกค
1: น
0: ที
1: ่last
0: last สงายสงายลงอ้อมจุดจุดยังหากคนนั้นจนเตะหนวดในที่เขาหม
1: อสิหนวดที่จู่อาจารย์เล่หาสนักจุ่มสนันค่ะประเทศจานาอินเปกีประเทศดูดนักรัศดรที่กาจู่ยังติงเข็มสิ่งปีศาจกันไป
0: จ้ะจะจินสิ่งกันคนว่าจะสิ่งขัดติงกันตบติงที่ที่มีนาฬิกาต่างสองร้องกันลูกอ้อยตัวโอเคมีพี่เทียนสิ่งดูมีเต้นไหนมั้ง
1: กันลูกอ้อยตัวที่เวกิน
0: ชินเอฟเอ็ม
1: เรดิโอจันทร์ไทม์เปียกเวกันลูกอ้อยตัวคุณจ่าเต้น
0: เอาเลยดูตอนมินุลป้าเอาเรื่องเอาไปกันลูกอ้อยตัวเห็นอาณาติงจะเสียสิ่งมีควอลกันไหนมีทวันตอนนักจุกติงกันจอลติงอีอามานั่นตรงดูอีเรียกดูนั่นปังเสร็จเลยชินเอฟเอ็มเรดิโอเฮาตูเต้นเห็นอะไรอีกไปทางกดเต้นเห็นนั่นลาเทย์จนเละสิขัดินกระตอบดิ้งจนดูฮีกันขุดสงเมลบอนตัวสงอาเห็นมันเตทุทันดิ้งกันเนี่ยจู่ๆมีสารลำกันขุดจางมีน้องปอลินฟันฮอลนักอันตัวอีโจอันถัดอีซาฮีตัมโนนี่ตัวจริงเจ้าขันตอกฟังอุ้มไหลก็เทียค่ะค่ะตัวส่งปอค่ะอะไรที่เราก็นำปังสิเล่นู่นนั่นช่วยกันซีซีวีฮาวดูอินาค่ะสิ่งอามันจูฟุนขัดจักขัดสิสักคิดจู่ก็เทียนอนเราอุ้มไหลมันก็เทียนเรานั่นเลยเทียจนขดจางลองสกอตันละมาไม่ใช่ที่ชินเมลเบิร์นMFCF ที่มีเมลเบิร์นชินคริสเตียนเฟลโลชิพคอมปีกันไหนดิ่งสิจนาขันตัวที่เทโซกันปังดิ่งกันราเจ้าไปจัดเตสินจัดปีสันเตียงสิ่งอีถ้าไม่พุ่นไงนักทุกท่านถ้าพุ่นไงนักเราอุ้มดิ่งสิจู่ๆกันเราสิมทันดูอะไรตัวจันนี่ชินเอฟเอ็มไอตัวดูตอนมินิลป้าอุลนาพอขันลงไอตัวมาจะละมาประเทศจันชาอินเปดดิ่งดับนักอินเปดดิ่งกันตรงสั่นเละดิ่งสิมีชินเอฟเอ็มฮีนั่งมาเลยก็มาตาสิแล้วจุดพูดสกิบอุ้มมีชินมีปมหัวกันมาตาสิจรวงอ่ะยังติ้นกันมากันทั้งสาวสินสินที่น่าดึงอ่ะยังติ้นมากันหลักต่างดึงตีขาท่าจังเป็ดดิ้งฟีดไปตันเป็ดดิ้งกันดูมีฮีวอร์เรนเจอร์จวนตู้กันขุดต่างปอลจวนตู้ปอลินวอร์เรนเจอร์รีจวนมีสิจุดนั้นนั่นมาที่ไทยมีจุดนั้นฟิล์มนั้นสกิลเปียกเทยนั้นทางคณะทำมวยนั้นสักไม่พออินเปียกเทยจนทุกทางชาซิมนักอินเสเซทุลฮาพุ่นกันตัวส่งทูลองสลาวินกันมุนพงทูที่แรกพอซิมนักอินหมอพุ่นท่าทางเป็นนักอินจัดอินเตลปีเทยซีจนหินาหินบริจิตตั้มปีกันทูลกันเราซ้อมแล้วตัวมันสกิบอุ้มดูดวนมินยุลป่าวและนั้นจะเต็มมังชาสุนชามาจากประเทศนั้นดำนาสนาอินเปียกเสเลดำเต้นกันตรงสาเลดิ่งซีนั้นจะเต้นกันลุงอ้อย